0: ได้ดีไซน์ออกมาตามรูปแบบแล้วก็เอามาวางตรงจุดตรงนี้
1: 처음엔본인의건강을위해시작했지만지금은방콕시민들의건강을돌보고있습니다한사람의힘이결코작다고할수없죠
2: 이곳이앞으로는어떻게됐으면좋겠어요
0: ไม่มีความหวังแต่ขอให้ทุกคนที่มาออกกำลังกายตรงนี้มีสุขภาพที่แข็งแรง
2: 그분들과오랫동안함께하시려면더건강하셔야됩니다
1: 앞만보고달려갔다면못보고지나쳤을일상의풍경
2: 뭐야뭐야오저무는거아니에요
1: 와백주대나도시복판에이런만남은상상도못했습니다
2: 이거도마뱀아니에요도마뱀악어악어아니죠악어
1: 결코호들갑이아닙니다누구나가던길을멈추고돌아보게되죠룸피니공원의명물노랑도마뱀최대3m까지큰다는데요공원이생기기훨씬전부터요이곳에살았던이땅의주인이랍니다이공원에400여마리가살고있죠
2: 사와디캅사와디캅콩카블리캅저기지금도마뱀이라고들었는데엄청크거든요저여기있으면무섭지않으세요
3: ส่วนมากคนเขาเห็นนะเขาไม่ทำร้ายมันก็เดินหลบมันก็เหมือนกับว่าเคยชินกันแล้วอ่ะแต่ที่เข้าขึ้นมาบ่อยๆเนี่ยเพราะข้างหลังน่ะเขาขายปลาสดแล้วมันมีกลิ่นคาวมันก็ชอบมากินไอ้หัวปลาก้างปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้าไปลงนุ่น
2: ว้า지금먹을거달라고저렇게하고있는거예요와신기하다
1: 커다란몸집만큼이나무엇이든잘먹는대식가입니다아쉽지만요오늘은빈손으로돌아가는데요
2: 제가있는거리가되게짧거든요안무서워요안무서워요
4: 또공격하는거아니에요
2: 저도사실지금너무긴장돼요
1: 사람을공격하는경우는드물지만요야생동물인만큼적당한거리는필수랍니다
2: 도심한복판에서이렇게가까이서볼수있다니역시태국은놀랍습니다
1: 인구천만명이넘는대도시빌딩숲부터나지막한건물들까지방콕은요골목골목풍경이다채롭습니다그래서요걷는맛이더쏠쏠하죠
2: 자여기는이제중국문화가좀섞여있는것같기도하고요저쪽건너편에는또다시또태국
1: 방콕구도심에자리한차이나타운야와랏거리입니다
2: 저기왜줄이서있죠좀가볼까
1: 무더위에도요장사진을이룹니다실은전설의맛집이라죠이어르신이사장님이란데요대체뭘파는걸까요
2: 지금내가볼때는되게할아버지거든요집에서좀쉬셔야될나이게저렇게나와서뭘만들고계세요오지금뭐사고계시는거예요카농지카
1: 농지아만두피속에고기나야채를넣어만든딤섬인데요크기가앙증맞습니다딱히간판은없고요그냥할아버지딤섬집으로불립니다
2: 아근데여기가되게유명한집인가요아그래요저할아버님되게나이가많아보이시는데
0: 83 83